อนาตาครองนะบุครูขอปังแล้ววางสุโขยนายไปเลยตั้งมาแล้วกูพ่อเนี่ยบุษ

อ๋อผ่านบ่ผ่านบักษายังนั่นนี่นางเลยกอกบ่กอกบักษายังนั่นนี่นางเลย

0: Au, ca pune mare gising. Rsamun canaui, norbuhanyo wansuunyo tongbaikana. Au, cogrlayo lama tungsa. Lama ca isha himlanyani hane cogrlayo, piaba. A cog muktang ungi mansugia. Baka ninang saitango, baka kamal sao. Hai diva, mon bagina nok nukung rokak lai fui laying layo. Naina cog do sabotong. Hello. Aau dibor kaham
1: sanam dibor kaham ang jampu jalla bir
0: hai ba bhai ma tong khai bir
1: kaham tong la
0: ha
1: ang sanam tum ka hai jisa tabo redu radio fn agartala kaisa u noyes kaisa kubun ni dalog dalai phai tang bangai ka ke paya ang nai ma honta
0: o kubun ta kaisa thango kharang
1: ก็ใช่ก็ไปตั้งแต่มื้อนี้ครับอ๋อดอกอังคือคณะแม่ก็บิโลเนียซิงก็ทราบคือไม่ตรงตาบิโลเนียเซซับสไลด์สไลด์พี่โนนะอืมๆดอกอังชาวนะอังชาวนะดูกูบ่นี่ซะนั้นดอกได้ไปตรงตาดอกอ่ะก็อังชาวนะดูนึกสามัญบ่เคยแบลัยหำบ่ายโนนอ่าหำบ่ายหำบ่ายอืมๆเอาครับผมมาร์เก็ตติ้ง จึงนุคงนุตีวันชุกไว้จังไรอยู่ตินิโยนุคงนุตีซึ่งวันชุกไรอยู่ตานิมบะกุยซึ่งมาวันชุกไรหิงกันเกเอานุคงคงจะคงจะใบขังเกเอาแบบบ้าก็เนาะเอาปีจากอีทั้งโอ้เฮ้ดีบะไหนกระนั้นให้เก๊กกดูก็สาบตองเฮลโล่เฮลโล่